ยังไงเนาะมาตุ้งเดี๋ยวมุกสุพังลงมาเลยยังไงฟังกันยามนุ่งไอเสร็จกุดตัวบิรักตุนัทธรรมเดชรับยาบิรักไปกี่ดมักตาถ้าเกิดจริงมาตุ้งเดชรับมักกุดตัวบิรักตุนัทธรรมเดชรับยาบิวฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะ

0: ด้านนงดำบนาชิดจัดรู้ให้รำบัดกี่ลักจับนี่พูนเดชวารีชาเรนะให
1: ้เบี้ยมาชาโนปาดูนั่งนักการีมิชุมเลยว่าต้องดูน่ะพาบันขังดิอันทุกน่ะบุให้เครียดเนี่ย
0: วันนี้ถ้
1: าไอ้นั่นดิชมดาด็อกเตอร์นุปีเอ็มไอ้หมอเวียขันดูน่ะให้น่ะดูน่ะทำอาดูกะไอ้คุยยาวบุสุนัตตาบะเจเล่ลูกหงเอ๋ฮัจิลกะเฮ็ดต้องมังวันยกศิลป์บุสิดีอันทุกน่ะงั้มเครียดกว่า
2: พี่มานั่งกิลูกหงบกิพอตัวดูอังตังอุลุดนะ
0: มาอังตังไอ้คุ
1: นั่งบุลกชินบะลกชินดับหายบดูดีเน่ไอ้คุไอ้ที่ชาโนปะปังบดูมากะอมุตะอุนัดุนันเน่วารีสาคิกิ
0: มาหนาตียุ่มชิดจัลละกะอิมาบะบาบุครามุมาหนาตีไปมุตะกิฮัลกบะพาวกตังชิดเลรามุนะตักปีเรียมาน
1: ุปานะหายบบุซามะดะซามะทัจระดีกัมดูนีนุปายบสิดีซามะกิมาปุเนมาดูดะปังทาริบะทัจริบะนังเฮนลานโร
0: นาตีมาไอ้ดีด่านงดมบักลูกหงดูนะมามาอุยกระดูดิเป็น
1: ยังงมสิละกระดูดิมาทุ่งมันงขังดานะขุดงชาบีตลกสิละกิตาวิมีซาดูไอ้นับปุกปนีมามาไอ้กีวาตาดานะเนี่ยวารุชินปุรกไปอยากคิดว่าเ
2: ย่เบี้ยมาซาลสิระกันนารอยอิชวนวายลับมาทำโดง่ายละสิ
0: อิมา
2: ลาโอซาลสิLa onye sa le sine.
0: Pare. Ima. Aduh ira ti. Naja caca lagi. Salam dahi si da. Ibu undam ni tamli ba na suna kuram bani hai na kambi. Ay, ima bu kuram jari.
1: Yare.ก็ดีทุเอ็ดนั่นตัวจะใช่หนูนุป้ามายุ่งกันน้ำตาสุยาวเดินลุ่งขี้บิดบัวไอ้นั่นสักไอ้สิ่งมองเนี่ยเดินนะไอ้ลูกชิ้นบ่มทุกปลอฮึไอ้กี่ดีเนี่ยด็อกเตอร์นุปีมาซาดออีมาวัยนั่นลูกชิ้นกันน
3: ี่เฮ้ยมาม่าเกี่ยวกันนะเฮ้ยมาม่าไอ้โ
1: ค้ใครตัวรักเ
3: ก้นั่นชาโนปานพูนด่าเฮรักพัตกี้ไอ้มีกิลุ่งบ่มดูดกี้ปาราปารายุ่มด่าหลักลีบสินี่จีรีบ่มดูกี้ไอ้มองนุชีถอยดูยุ่มจะลาบันตระฮะนังอุตรีเนี่ยนะฮังลีบัสเ
1: ฮ้โอ้ลาอเมลาอเม
3: ลาอเมลาอเมที่การีโนฮะอะดูกะกระไดสัตครับบ้า
1: ฮันเครดนะ
3: การีใครดูบุกี้ฮันครีบ้านังกี้ห้องนบีเชรันตุรังงานูรับรู้งานลมการีโชยดนะงานลมการีการีไฮนักขีบกี้ไฮบันีไอเกบีชนะเกบีชนะนังอุตรีเนี่ยนะฮังลีบัสเฮ
1: ้โอ้ปีบุ้งมึงดำมีตำเล่นาซานุปานายุ่มสิดสัตลูไฮนักทารักปนิชินีดนะมาดูดไอ้นะอิชานุปากะไอ้ก็วารีชาคินีมาดูกีตั้งตาบะมาขังจีพาวดีเนี่ยยุ่มสิเดลัยไปยาร้อยนะให้ครับ
3: มามานังสันนบีเชมีโอ้ยบันเชียมบันมีบัวหันกระดับสันนบีอามัตตมาตมกุยนะจัตตบันปุ่นชี้สิเดทับกมาซามาซาสิงเจก้มทุกพอดีอาโชยบัวไอ้มาซามาซาสิงเจนะอาจูบบัวมาบุกปกไห้รักกระดูริบันีเน่อะดูกันเนี่ยพาวมาปุ่นดึกเชียงขันดอกปะกุนังกิวาคัลมาพุ่มดูดกิอพมาดูมาตั้งซีจินนาระกาพัตตาบะสรุปตุดีปุกนิงนามาชุมจิมบานดกิลาบนัทำกิกระดับนี้นาปัลถาดโอโกมาม่านาปัลถาดโอนาปัลลายบะเซมิโอยบิกิควายดกิตัมทีวียักนาบันินาปัลนุ่นนังกิวาหันกระดอริบันิโกเกบีชนะ
1: โอ้ไอ้เอ็มุกเจลกะตานาระกะกาวรุชไฮบร
3: อไอ้พี่บุ้มตันซาสิดอดุมนักเรียมกะไทยนาระกันโกนั่งไอ้กิซ่าฮีมาตังสิกัดซานาดับอิรังมาโชยดันทุกันนี่ก็ซ่าฮีมาตังสิขันนับใจนับยัยนับชุนนับไอ้ปามเดมามิตามาซาอูร์กระดูกวิมองดอไอ้ลูกชิ้นกันไอ้เนี่ยก้อยที่ที่รักปุระกันนี่ไอ้งาชินินีหุ่นชินจิริบามจะจัดกันนี่
1: จัดลุจัดลุ
3: จัดกันนี่
2: เบี้ยมากันยิ่งมาตะกี้กันโน่ด็อกเตอร์นักเรียนชุดโตเรียให้เรามีบัตรดีกันยิ่งตาสวยงามเลยที่ให้อิมาสุเลยดีสิดี
0: กี่เด็กมา
2: ไอ้พ่อลำไรอินเฮ่
4: ฮ
2: ั
4: ลโหลมุชิโต้
0: ฮาวตาดิ
4: ไอเชียวจิเช่เก ड्रग कार्टेल खर सिंग लंबी लाखनी ताबदगी पोजीशन सेने दुने लेरी ये कोई गंगो सिंग
0: चेक्सिने ले भी उको लाइनिंग भी उको ऐ दिया पकड़ी को
4: पकड़नु ऐ किस तो रोए बा ड्यूटी ने याद देना फोन से साइड साइलेंट था मुरे अतो मिस कॉल ले रहे मैं ना मुहल्ले तो रही नहीं नंगरी है निंगे
0: ऐ हॉस्पिटल की वार्ड ता डिलीवरी की तमक ले रे
4: ओ फरे फरे तेरे को मैं सामी बोल रही सुनो अतो नंग ऐ याद दी है देना नंग ऐ वो दी वारोगनु को
0: वारो दी ये इमाना ऐ बुक करना चाहना भी रही अतो नाग ना तक पी बमतुंगे ना ऐ कशाम पाकी युम द चलू रे
4: यम फरे नहीं तो दी
0: इशाब उस छक्ताक चदु ना इमाई जागी वारी तम मुरे इकोक नों दु ना खुरम जब के तंजार लाऊ जरू रे
4: यम फरे
0: अतो इमाना ऐ बु ममों ने हाई ना लोशन भी बगी वापम दिले हो दे कनानो नुपी डॉक्टर अम्मा ममों नुपी वही निंग बगी अपाम बले हो बे
4: शे न नुशी थोए नं कब कनु शे
0: कब दे था
4: यंग नं शे पुलिस ऑफिसर मगी नुपी ने नं नं दवाई ना याम का हाई ना सु लोशन ना सु कंजर लुनु को ऐ ऐ ऐ याम थू ना लांग ना बुहन अगे ऐ बुंगाई रमु को प्लीज
0: हुई मैं रंगे
4: ए ngai ko gari khra la pu re ai shi toi
0: che chen di go lai ni go na nong na ma na ki tor ke
2: bien ma
0: i ma
2: ki tor ke sa ba
0: ma ki tor ke
2: doctor
0: doctor
2: doctor
0: doctor
2: bien ma

0: เฮ้ยเบม่ามาเลงามเบียนั่งกุเลสักกระดบนัดร
1: ออืม
0: เฮ้ยอันดูดีเนี่ยสากตัวถงตัวรอ
1: เอ๊ะ
0: หังกามลากบีราอะไรแบบไม่เห็นตะทงวิชาสิดีอันดูกันเนี่ยมุกางายไอ้บุษเลยบันนี่มาดูสุทักกระดงกู
1: ก็อินุยมาไอ้คุยไปข้ากุยเจไอ้ไหลขึ้นป่าเกะเ
0: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่งบุกนานอะไรป่านุไฮเย็นเนี่ยฮะอีมาไฮเดียกูเฮ้ยอันดูสากตัวถงตัวรอไหลดูสุป่าว
1: มาดูก็มาเห็นยาดุยโนบะ
0: เฮ้ยมาใครดูวิยาลอยดุยโนพ่อยาคงขัดตานี่จ้าน่ะนับขัดจิตั้งถงบ่บัวไอ้ก็ยาดันยุ่นเฮมาเชียนักคุยเจียมาเกทงมาเลยเฮให้บีเดให้นี
1: ่
0: ไอ้คุยดีเนี่ยมาหกชาอีสิงกำบงมาหน้าเต้าอักงบันเนี่ยสิงหัวแล้วก็ซากถงไอ้ปนนี
1: ่
0: ไม่ซากสุภากระบะ
1: อะ
0: ดูกันเนี่ยขุดอามันเนี่ยสิงดูเชนอะไรกะขุดอามันเนี่ยอิงจางจูเชมิมนี่นวยดีเบียมันนุ่งไอ้เนี่ยฮะเกทงปนเกว่าทงแล้วบะตองนูตองนูดูไม่ตองนูก
1: ็อะดูน่าสามาเลงามบิดีอิมาอีปากีอิตุอุ่มตันเนี่ยนายตุ่มสัจจบีอะดูน่าขระเกทกสกิเกเกทกตบอิมาเนเนี่ยสักคุ้มดังตันลิงสินบีกัตรา
0: ก็ยาดนุยงเนี่ยมาช
1: ิไอเนี่ยปริข้าเทลุยระก็อิมาคุยนุ่งไอกัตโรบะ
0: เฮ้ยนั่งกูไหลตั้มาลิชิบัวไปข้าเพียนไว้นะนะบรอฮะไปข้าเพียนไว้นะบราบะไอโอบะไอโอบะฮึมาชิน่าตีจ้าตบวายงานิดา
1: โอ้ไหลปาดดิขังเดรขังเดรดิอีเดรอีเดรบดิเฟลอะดุมโอยบะตาบะ
2: อิชาบุกะอีกิเฟลโอยบะตะเกเนฮะไลชุปานิอิมุงกิทะบักชุคะราดุมยาวนังนะคังอีดุนิชางไฮเฟสติวัลกุยเดรดะนาอิมจิดานะมากะอควยอมขะตะนิไลรวะ
0: มานิ
2: โออะดุนะเนเฟสติวัลเซโลดิพาวดิอายุกิซาอิชานะคะระทง
0: อ
2: ึงดางกินานะมาราไอรามะนะทงเกเฟสติวัลเฮกโลยบะตะกิยุงกิทะบักมะนามตะอิชายาวฮอลวะนามากะอควยนีนะเนโลยนะมักตอง
0: อะดุนิอะดุนิ
1: ตันลีเฮมาคุยนี่สิมาวงเจจับเฮงมาไหนบ้าง
0: ไหม
1: อามันอะพี่ล้วนแบบเมจิงกี้มาคนเจเตกตาเตกตาอะดูกะอามันสินะสังไห้สานะแบบอู้หักปกิโกกาโกกาลารีป้าบังก์มาเตยัดปุ่นิงจังเดรไหม
2: เฮ้ยมาดูชุดยาดเดนต์ตอริมินเฮ้ย
1: ลารีต้องผมกามาสิบิวหายไปจูไปสารเลยก็เลยเด็กก็
2: โอ้โหคุ้มชีตินะอิชากิตรงงานมากามาช่วยเดนี่
1: ชิมบีอันนี่ชิมบีอันน
0: ี่เบียมาไอคุยนะเนี่ยล่างประตานิ่งเดรกันเนี่ยนังกิลาริโตตุปาเดกิปุครีมาปันซิดะเนี่ยโอ้ยปาลุโซ
1: กะอินุยมาอิมากิผีโดยเนเนี่ยเอปุครีมาปันซิดะโลลุซซะโล
0: กะยาดะนุยงเนม
1: ะปริมะมาปานุคังเดบะมะจานุบีกะอิมะตะคันบีดิซิบอมิงเนนาอะมานะอิเบโทย
0: อ
1: ะมานะตุมทิน
0: อะ
1: พะซารีเนโทยเรปุมโทยโทยเรปุมทินทินดุเอ
0: กะยาดะนุยงเน
1: เฮลายนะฮางะเซมลัมบาปุงบาเซออนโทนะซานะเครดา
0: อิซากิซูจานะบะดุมไมน์

0: Across X Wahiki warning eye oidri Hokiba Sehi English singani kuni toidagi Manipurgilo Panda Sehi Mari Chupna Sijina Duna Lakuda My Park Duna Laklaba Across X Sijinabi Pohun Kraba Amadilin Kraba Matung Numit Humpumangani Dagi Hundrani Sukraba Wahik Sukta Tadriba Amadita Krabalo Panda Hidak Asikap Tokpiu Hidak Asina Mui with the Kanaba Piba Nga Tintro Karo in a Singba Sihandi Across X Fungfum AR Agro Kaisampat Amadi Adong Naknaba Tilhat Hidak Yon Fum Sing
1: Hello
2: Hello sir
1: Tazare Ming Lefam Tapiu
2: Saru Aham Vadekai Kumazari Nuzari Sar
1: Taram Noxari Adugasirol Tobirakliba Maruptugi Ming Sutakpiu Animaki
2: ซาร์ฟิงนะก็ไปพ่นไปอะไรก็ได้ลังเฉลยยามนี้เอ๊ะทักทักนี้เอ๊ะนะหอยลำนะกะดิใครทางจำเลยใกล้ได้กินเนี่ยซาร์อะดูกับพ่นไปพี่บะมรุกิมิงนะไอ้น่ารู้ว่าวัดที่ก็วัดเป็นเวลาหน้าไปบังอันเรียมนี้เอ๊ะนั่นตั้งพังไปอะไรก็ได้ไอ้วันเดินลังเฉลยเสียงเสียงแล้วก็ซาร์หอยหอยใครทางจำได้กี่กว่าใครทางจำเลยใกล้ได้กี่หอยใครทางจำเลยใกล้ได้กี่ซาร์หอยหอยยามนะตารางนกเสรี
1: อันนี้มักตาวีดังนี้นกพี่นกแค่นกเพื่อกระตอรก็เพรมิลาสุนกแค่นกเพื่อกระตอรก็ตารำดูนี่ขังใจกว่าอ๋อมาสิเด็กเป็นไรเลยอ่ะแต่อิเซย์พ่นไปว่างั้นดูนี่นะอ่ะอิเซย์เจ๊เพรมิลาเกี่ยปั้มบักขันบีดีราโรมาบัติกีคุยดาบักขันบีดีราอามาตักพี่รออ๋อมาขันบุษดุมขันเจ้าสนุชาช่วยดองเอาเจ็บบีชิงกันนะปุสบายเนี่ยสักว่า
2: ว่าคันนั่งนักการีกีตาวุจิมาอย่างตาจึงนี้ใช่ไหม
1: หอยหอยอะดูงั้งบดีโรมาบัตินะพ่นไปไปรับนี่นะโรมานังโรมาบัตินังงั้งบีรำมวยไทยตาเรเนี่ย
2: อ๋อใช่ไอ้เกนุกี้ลูกเฟเวอร์ไลฟ์เป็นนี่นะขนาดวิคิตังบินงไงเจ้าหอยตาหน้าตาฟีรับนี่มาเจ้าคิตังงั้งเจ้าก็ใช่มา
1: ดูมังนี่ปั๊มเจริบสิงั้งบีเบียร์เนี่ย
2: ว่าคันนั่งนักการีกีอาสุยงนาวารีบา
1: ว่าคันนั่งนักการีกีชาชูจูคังเดียร์ฮับปี้กันนี่ซาร์ยามพัฒนาทำไว้เช่นนั้นบีรักปัตตานีแม่ยามนาตาปัตตาจูสวยนั่นนุ่งไอ้บีรังกันนี่เปรมิลาดูการุมาบัติลุยนันนาเรดิโอตาบีดีบุปนุมักตามินดารสีใช้ขุดอลตาวจระทามินดารสี
2: ทากัจเจริซา
1: ทากัจเจริ

0: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลเชิญจะขึ้นเลย
0: ฟันนี่ก็ไม่ใช่ขุดาบีบนอตักปิว
1: นี่ว่าเลยไม่กี่ปายันกับพ่อว่าสักปุ๊ด
0: มิงกะเลยพังกมจะตักปิวฮานะกับพังบีกันนะบรู
1: งาชินาฮันมันนี่ซะ
0: ห่วยคนเจลสิบุดีคุยกี้งาชินาฮันมาพังบันนี้นะขันจะว่าให้ตาเรกว่าดูกะคุยนะอาหารแบบเดิมมิงเฮกหังจารีเซียคุยกี้ใจวุ่นสุดนะตลกปะการนะก็เฮกยิงจริงบ้าให้ตาเรนกว่าให้พอดีสมัยนั้นนงพังบ่มาอามามาพังหันหนึ่งบ่กี้คุยกี้คาราม้ามังเสียดามามังเสียวแล้วพังกระก็สวยยินุมิตตัวแต่เรนี่ดูเก็บเลยกระดีอาตัวพูดสุพังเจ้าหนูให้ไปว่าขลุ่มเลยดันกว่าคุยดีเฮกตัวบุตรวีระกระกระดีดมคุยเรียกว่าเลยกระดูนี่ให้จารีบ้า
1: ไอ้ยี่ชาตุทุ่ง
0: จันทร์ที่จะกี่วันละพันกว่าห่วย
1: งั้นสินะ
0: มิงเล็บผมจะตักไปอยู่คนเจ้าสุวรรณทองน้องฟ้าใจกระเด
1: แต่ก
0: ็ชายคุณมันยังไม่ใกล้จะกี่ใช่ช่องชันที่ว่าชายคุณชายคุณจะกระตุ้นด้วยสักละก็ตากระตุ้นน้องแม่ตามินนารี
1: บ้างแม่ไม่ขังมินนะสิเคยไปแล้ว
0: ช่างไอ้เจ้าแต่คุยกี่อุริปุกังสุโปรตจะกระตุ้นบอกว่า
1: เป็นอะไรสกุล
0: สกุลมันรวดตาหมักลังลำบีจะกระตุ้นบอกว่า
1: เอามาลังเด็กที่กันจะตัดจังดู
0: ก็โอ้ยกี่มิงดมแต่ก็ตักพิว
1: สันติบลา
0: สันติบลาไว้มิงชุพะใจดูก็คนเจลชุพะใจลำชุพะใจให้ตาเรนกว่าใช่เรื่องคุณเจมักลังลุงกี้สงกี้ไม่เกี่ยสิไม่ยามนี่อิงสินะยามนุ่งไอ้เป็นลำเนี่ยนะให้น่าเป็นลำเนี่ยบกว่าตัวใช่สินะขันบีเรสินะพ่อก็ไปเอลกับสักป้าไอ้กี่ดินังตันี่ตัวตาเรนกว่าหอยใช่สิปั๊มคุยได้บิดิสิการีกินหอยใช่ไม่เยกตารอดูกับสูรตารอมแต่ตักพี่รำมู

0: ช่วยเหนือชูพัจจาวะเด็กที่เฉยจะก็เฉยจะพิจารณาพัจจาวะ
1: หวยล้วนงบพัจจาวะแต่ชูพัจจาวะหวยดูกะคุยด่าบีไปใช้ช่วยแต่ดูงั้นสิอาหารบ่พังบีบ่ปุ่นสิ่งอาหารบ่พังบีบ่ช่วยแบบนี้นะมาตีมันก็งบีเรามาตีเห็นนะคุยกิชาริงทงก็จะท้าวทักไปให้นะบดูอะดูเหตุหวยแล้วดูว่ามาตีมันก็งบีเรามาตีมันหน่วยใจกันนี
0: ่
1: หวยหวย
0: ยาด้วยสัก
1: ยานี่ยานี่หกปีไปยาเด็ด
0: ป้าเดียวบอกไอ้กี่ที่นั่งตานีมาเป็นชิมากีทุ่งอะไรเชนตามเข้าไปชูชาสังเกตุ
1: ฟันนี่ฟันนี่ใส่ชักป้าใส่ชักปีเด็กปลอบตามินาร์ซีมาตุ้งแต่ซูโทรศัพท์ตัวนี้ฟังบ่อยบิวก็สันติเวลา
0: ขอบคุณค่ะ
1: ทักกันสวัสดี